0: ครับ
1: เรียนฟรีก่อน
0: Eastman, be her place in place. Lincoln Tom Charlie 7365 LTC.